0: มีดูมอยาเลกว่า3 to 6 Monday to Friday ลิลิทีจดเจติควีนออฟเดอะบีท
1: บัตซินิบอน
0: มีดูมอยาเลกว่า
1: เอ้ย
0: อัฟเตอร์นูนดรายมา3 to 6 เดติจดเจติไทคุณเลดี้อาร์ราดิโอเอเวอร์รันดิพาวเวอร์พลัสพาวเวอร์เรจฟอร์เอเวอร์ฟอร์เพรสเดเวมาทูเค
2: Hey, yo, you're listening to President Jabba 2K, Yena JT, from 3 to 6 p.m., from Monday to Friday on the afternoon drive. Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the world.
3: Glokwe, President Jabba 2K, do me a little glokwe. Let me fuck off, Elabama Mediwa Lekwa. Glokwe.Happy first day. Signal when I go my mate, chill, chai the tie. So soon, man, June 16, tango.
4: Away. Mamarusi. Oyo, mampela, bona. Arrête, je vais m'assurer de ton vote, la salabonne, beke, bona.Nelly weekend, Nelly weekend, ladies night, bon en fait, retejoual. Rere fa fa fa, kama shankura, wenali mino mo, no. La viga kero tanko, ko, au skim sam. Retejoual, en fait, oh man.
5: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
6: Tonton Jonas,